0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ยังคงอยู่กับเรื่องราวของ HYROX นะคะนักวิ่งบางคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยวิ่งแค่8โลเองสบายสบายแต่ความจริงนะคะ HYROX มันจะเหนื่อยกว่าวิ่งตรงที่ว่าหัวใจเนี่ยแทบไม่ได้พักเลยอย่างวิ่งเสร็จนะคะลองเข้าไปโยนวอลบอลดูโอ้โหขาดจะพังเนี่ยละค่ะหรือว่าอย่างเบอร์ปี้ปกติก็เหนื่อยแล้วแต่นี่ต้องทำถึง80เมตรทำเสร็จก็ต้องไปวิ่งต่ออีกนะคะนี่ไม่ใช่แค่คาร์ดิโอธรรมดาค่ะแต่มันคือการคุมร่างกายตอนเหนื่อยเขาถึงเรียกว่าไฮบริดแอธลีทนั่นเองค่ะคือต้องวิ่งได้เวทได้อึดได้ต่างหากนะคะแต่ข้อดีก็คือ HYROX ไม่ได้มีกำหนดเวลาคัตออฟค่ะคุณอาจจะเร็วภายใน1ชั่วโมงหรือว่าอาจจะช้าไปจน4ชั่วโมงก็ได้อันนี้แล้วแต่เพซของคุณเลยนะคะไม่มีใครมาคอยกดดันค่ะขึ้นอยู่กับใจของคุณเองล้วนๆเลยค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: ังตาลโทร0910787777
1: ผิวหย่อนคล้อย
2: มาหาหมอซีน
1: แก้มห้อยหน้าบาน
2: มาหาหมอซีนสิ
1: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
2: ให้หมอซีนดูแลนะคะ
1: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกวิชาการหมอสักการ

ความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่ Facebook KC Clinic

0: www.fanatics.com
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494
3: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
4: Yay!
3: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
5: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำ

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา9นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับสหรัฐอนุญาตซื้อขายและส่งออกน้ำมันอิหร่านชั่วคราว60วันหลังการเจรจาสันติภาพมีความคืบหน้าพร้อมหนุนการเปิดเสรีการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงสักครู่มาติดตามครับ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยัง

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทพลาสเตอร์วอร์มแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
2: สหรัฐอเมริกาและอิหร่านส่งสัญญาณคลี่คลายความตึงเครียดทางเศรษฐกิจและพลังงานหลังกระทรวงการคลังสหรัฐออกใบอนุญาตทั่วไปชั่วคราวระยะเวลา60วันเปิดทางให้มีการผลิตส่งมอบขนถ่ายและจำหน่ายน้ำมันดิบปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากอิหร่านได้จนถึงวันที่21สิงหาคมนี้รวมถึงอนุญาตให้นำน้ำมันจากอิหร่านเข้าสหรัฐได้ในกรณีจำเป็นเพื่อให้การซื้อขายและส่งมอบดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์มาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกความเข้าใจที่สหรัฐและอิหร่านได้ลงนามร่วมกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยวอชิงตันยินยอมผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกน้ำมันและบริการสนับสนุนต่างๆทางด้านการเงินการประกันภัยและการขนส่งขณะที่การชำระเงินทั้งหมดต้องดำเนินการด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นและไม่ครอบคลุมคิวบาเกาหลีเหนือและไครเมียทางด้านนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐระบุว่าภายใต้กรอบการเจรจาในสวิตเซอร์แลนด์อิหร่านให้คำมั่นรักษาเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซและเปิดทางให้คณะผู้ตรวจสอบของสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA เข้าปฏิบัติหน้าที่ในประเทศได้ขณะเดียวกันคนกลางที่ร่วมกระบวนการเจรจาเปิดเผยว่าการหารือรอบแรกระหว่างทั้งสองฝ่ายมีความคืบหน้าในเชิงบวกและมีเป้าหมายไปสู่ข้อตกลงสันติภาพถาวรในอนาคตโดยเป็นการต่อยอดจากข้อตกลงหยุดยิงที่บังคับใช้มาตั้งแต่เดือนเมษายนและขยายเวลาออกไปอีกอย่างน้อย60วันสำหรับตลาดพลังงานโลกราคาน้ำมันที่เคยพุ่งสูงจากความกังวลเรื่องการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซเริ่มปรับตัวลดลงหลังมีข้อตกลงชั่วคราวโดยราคาน้ำมันล่าสุดลดลงแต่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ก่อนเกิดความขัดแย้งเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศในส่วนของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: น้อมศิระก้มกราบแทบพระบาทราชทั้งชาติร่ำให้อาลัยหาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาเสด็จสู่ชั้นฟ้าสุราลัยพระเมตตาเปี่ยมล้นพ้นภัยสารพระเกียรติขานก้องล่าสว่างสวยขอน้อมเกล้าทรงเสด็จด้วยดวงใจสถิตในสวงสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com Turn on Tune in And turn up the hits Mun Forward Extra Music non-stop

0: Man Forward Extra Smart Money
1: คุณผู้ฟังครับมีที่ออมเงินที่รัฐบาลค้ำประกันผลตอบแทนสูงกว่าธนาคารเกือบ3เท่าแต่เรื่องนี้ไม่มีใครเคยบอกคุณครับนั่นก็คือพันธบัตรรัฐบาลคือตราสารที่กระทรวงการคลังเนี่ยออกมาให้ประชาชนซื้อแล้วก็ได้ดอกเบี้ยตอบแทนรัฐบาลจะค้ำประกันเงินต้นเต็มจำนวนก็ถือว่าปลอดภัยที่สุดในตลาดครับปัจจุบันผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเนี่ยอยู่ประมาณ 2-2.4% ต่อปีตามข้อมูลสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเทียบกับดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไปที่ 0.5-1% ซึ่งก็ต่างกันเกือบ3เท่าครับแล้วทีนี้เราจะซื้อได้ที่ไหนก็ซื้อผ่านธนาคารตัวแทนครับเช่นธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.หรือผ่านแอปพลิเคชันซึ่งก็เริ่มต้นที่ 1,000 บาทไม่มีค่าธรรมเนียมในการซื้อแต่ข้อควรรู้นะครับพันธบัตรมีระยะถือครองที่กำหนดถ้าต้องขายก่อนครบกำหนดในตลาดรองอาจจะมีราคาที่ขึ้นหรือว่าลงตามสภาวะตลาดได้ส่วนรัฐบาลค้ำประกันเงินต้นเฉพาะกรณีถือจนครบกำหนดเท่านั้นก็ถือว่าปลอดภัยกว่าหุ้นผลตอบแทนดีกว่าออมทรัพย์แต่ก็ต้องพร้อมที่จะทิ้งเงินไว้สักระยะตามกำหนดเวลาของพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลด้วยนะครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: Big Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่

พุ่งก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่

0: าวน์โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Man Forward Extra We play all the hits

0: ังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

0: วคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา10:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีโดยร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่543คลองโป่งน้ำร้อนจับกลุ่มคนไทย4รายลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายหลังไปเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนที่ประเทศกัมพูชาอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
3: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
2: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
4: องทัพเรือโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีโดยร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่543คลองโป่งน้ำร้อนจับกลุ่มคนไทย4รายลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายหลังไปเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนที่ประเทศกัมพูชาติดตามรายละเอียดได้จากผู้สื่อข่าวครับ
5: หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีโดยชุดควบคุมฐานพรานนาวิกโยธินที่4ร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่543คลองโป่งน้ำร้อนจัดกำลังพลลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณคลองตะเคียนหลังลานจอดรถหน้าจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดหมู่ที่4ตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีพบบุคคลต้องสงสัยพร้อมกระเป๋าสัมภาระจึงได้แสดงตัวและขอควบคุมเพื่อตรวจสอบพบเป็นบุคคลสัญชาติไทยจำนวน4คนจากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นทั้งหมดให้การว่าก่อนหน้านี้ได้เดินทางข้ามแดนที่ด่านผักกาดเพื่อไปเล่นการพนันในคาสิโนที่จังหวัดไพลินประเทศกัมพูชาและถูกเจ้าหน้าที่กัมพูชาเข้มงวดตรวจสอบเอกสารอนุญาตเข้าเมืองและเกรงจะถูกดำเนินคดีจึงหาทางลักลอบเข้าประเทศไทยทางช่องทางธรรมชาติโดยให้คนกัมพูชามาส่งที่ริมคลองตะเคียนชายแดนไทยกัมพูชาและบอกเส้นทางเพื่อลักลอบกลับเข้าไทยเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาเป็นบุคคลสัญชาติไทยไม่เดินทางเข้าออกช่องทางตามที่รัฐกำหนดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522ก่อนทำการควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโป่งน้ำร้อนและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรีเพื่อดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรียังคงเข้มงวดเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและช่องทางธรรมชาติรวมทั้งเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อป้องกันและปราบตามสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนและการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องพันจ่าเอกบุญเรืองเพ็งจันทร์ทีมข่าวกองทัพเรือสทร4จันทบุรีรายงาน
4: และมาต่อกันที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตั้งแต่บัดนี้ถึง30มิถุนายน2569และขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วประเทศร่วมกันทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตอันเป็นการให้ชีวิตเพื่อชีวิตโดยสามารถบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
6: Flow แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพหลังพบการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเป็นระบบ Mflow เพื่อหลอกให้กดลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ปลอมและกรอกข้อมูลส่วนตัวทั้งนี้ Mflow ย้ำว่าไม่มีนโยบายส่ง SMS แจ้งยอดค้างชำระให้กับผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกและไม่ควรกดลิงก์จากข้อความที่ไม่น่าเชื่อถือเพื่อป้องกันตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและทั้งหมดคือ SOS Alert ในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนอาหารเช้าแสนอร่อยที่ครอบครัวต้องระวังเพราะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้อาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญแต่หลายคนอาจจะเผลอเลือกอาหารอร่อยแต่กลับส่งผลเสียต่อร่างกายระยะยาวค่ะเนื่องจากเป็นอาหารที่มีน้ำตาลสูงเช่นขนมปังราดนมข้นหวานซีเรียลปรุงแต่งน้ำผลไม้กล่องหรือเครื่องดื่มรสหวานซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงเร็วกลายเป็นหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วช่วงสายจะเกิดอาการง่วงได้ง่ายหิวบ่อยและเพิ่มความเสี่ยงโรคอ้วนเบาหวานและไขมันพอกตับในระยะยาวได้สำหรับอาหารเช้าที่ดีควรจะมีโปรตีนคุณภาพไขมันดีและใยอาหารเหมาะสมเช่นไข่นมรสจืดโยเกิร์ตรสธรรมชาติถั่วธัญพืชไม่ขัดสีหรือผักผลไม้สดทั้งลูกมากกว่าน้ำผลไม้ซึ่งการเลือกอาหารเช้าอย่างรู้เท่าทันคือการตั้งต้นวันใหม่ให้สมองสดใสร่างกายมีพลังและระบบเผาผลาญทำงานอย่างสมดุลอีกด้วยค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: ถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: วินทรีซิตี้รีสอร์ทเราพร้อมให้บริการค่ะวินทรีซิตี้รีสอร์ทใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook วินทรีซิตี้รีสอร์ทเชียงใหม่มาเที่ยวเชียงใหม่ต้องพักที่

หมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตนเลสไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: วังตาลโทร0910787777
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวาน

0: วังตาลโทร091-078-7777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777และดร.ซีนคลินิก
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร082-839-0881
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 11:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา 11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับราคาน้ำมันและทองคำในตลาดโลกลดลงหลังคลายความกังวลในสถานการณ์ตะวันออกกลางที่มีแนวโน้มการเจรจาไปในทิศทางที่ดีขณะที่สภาวะราคาทองคำในประเทศเช้าวันนี้ราคาทองคำปรับลดลง650บาทสักครู่มาติดตามครับ
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
9: อะไร

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
3: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
4: ราคาน้ำมันในตลาดโลกขยับลงมามากกว่า 3% ในวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังคลายความกังวลทางอุปทานหลังจากที่รองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์เผยว่ามีความคืบหน้าในการเจรจากับอิหร่านและการเปิดช่องแคบฮอร์มุซทำให้สัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตหรือไลท์สวิตช์ครูดงวดส่งมอบเดือนกรกฎาคมลดลง 1.78 ดอลลาร์สหรัฐปิดที่ 74.82 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนงวดส่งมอบเดือนสิงหาคมลดลง 2.67 ดอลลาร์สหรัฐปิดที่ 77.90 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนอกจากนี้กระทรวงการคลังสหรัฐยังแถลงในวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าอนุญาตให้อิหร่านขายน้ำมันได้แล้วโดยเปิดทางขายน้ำมันดิบปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่มีต้นทางจากอิหร่านไปจนถึงวันที่21สิงหาคมส่วนราคาทองคำปรับลดลงเล็กน้อยท่ามกลางความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อโดยราคาทองคำ US Gold Future งวดส่งมอบเดือนสิงหาคมลดลง 1.0% ปิดที่ 4,202.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ขณะที่สภาวะราคาทองคำในประเทศเช้าวันนี้เปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง650บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 65,750 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันอังคารที่23มิถุนายน2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 64,750 บาทขายออกบาทละ 64,950 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 63,459 บาท76สตางค์ขายออกบาทละ 65,750 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับลดลง650บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลอันดามันตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรอันดามันตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรเส้นทางเดินเรือโคตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ฟังเรื่องราวของ HYROX มา2ตอนแล้วนะคะไม่ต้องรอให้ฟิตเป๊ะถ้าอยากจะเริ่มนะคะเพราะ HYROX ไม่ได้ใช้แค่แรงค่ะใช้ทั้งคาร์ดิโอสเตรทแล้วก็เมนทอลด้วยแรกเริ่มเลยนะคะขอให้คุณมีพื้นฐานคาร์ดิโออยู่บ้างไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็วแต่ว่าวิ่งต่อเนื่องให้ได้ประมาณ 20-30 นาทีเพราะในการแข่งหัวใจคุณจะไม่ได้พักเลยค่ะแล้วก็ต้องมีแรงขาแล้วก็คอร์บอดี้ด้วยฝึกง่ายๆเริ่มจากสควอทลังหรือว่าแพลงก่อนก็ได้นะคะแต่ที่ขาดไม่ได้ในแต่ละสัปดาห์ก็คือเซสชั่นของการ recovery ค่ะเพราะมือใหม่ถ้าซ้อมหนักเกินไปเนี่ยอาจจะล้าบาดเจ็บหรือว่า burn out ก็ได้นะคะต้องมีวันหนักวันเบาสลับกันด้วยเพราะสุดท้ายแล้วให้จำไว้นะคะ HYROX ไม่ได้ชนะด้วยความบ้าพลังแต่เพียงอย่างเดียวแต่ชนะด้วยการจัดการพลังงานให้ดีที่สุดและที่สำคัญอย่าแพ้เสียงในหัวของตัวเองสู้ๆนะคะทุกคน
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: สาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
1: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็ก4รับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

Forward Extra. We play all the hits.

macam kau. Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com. Now we smart connect. ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra.

ทายกันด้วย The Cure นะครับงานจาก Olivia Rodrigo นะครับที่มันฟอร์ด Extra FM 88อยู่ด้วยกันกับเจพัศวัตช่วงกลางวันนะครับมาพร้อมกับเพลงแล้วก็ข่าวสารสำหรับชาวเชียงใหม่ฮะล่าสุดนะครับ Travel and Leisure Asia ครับมีการประกาศนะครับสำหรับรางวัล Luxury Award 2022

ครับเป็นเกียวโตญี่ปุ่นอันดับที่2เป็นกรุงเทพประเทศไทย3สิงคโปร์4โตเกียวญี่ปุ่นนะครับมีทั้งเกียวโตและโตเกียวอันดับที่5เป็นฮ่องกงอันดับ6ซินี่ออสเตรเลียครับอันดับ7โฮจิมินห์เวียดนามอันดับ8โซเกาหลีใต้อันดับ9กัวลาลัมเปอร์มาเลเซียและอันดับ10เชียงใหม่จ้าประเทศไทยนะครับติดไปเลย2ที่นะครับในท็อป10นะครับแหมฟังแล้วก็ภูมิใจภูมิใจเราก็อย่าลืมเป็นเจ้าบ้านที่น่ารักนะครับทุกครั้งที่นักท่องเที่ยวเขามาเยือนบ้านเรากันด้วยนะครับสำหรับชาวเชียงใหม่นะ

0: เดี๋ยวเย็นนี้เจกลับมาเจอทุกคนใหม่ตอน 6:00 น.นะครับที่มัน Forward Extra FM 88ฝากเพลงไว้ชั่วโมงหน้านะ Baby Rexha กับ I'm a Mess Yeah I'm pretty pretty bad for an angel I don't wanna want when I say so Yeah Anima และ Lisa นะครับกับ Bad Angel oh, turn the lights down low Yeah มี Lights down low ด้วยจาก Max นะครับคลิกฟังออนไลน์ได้นะครับ live.manforwardextra.com ครับ
1: Now we support connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Man Forward Extra 88

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: Line at แม่ปิง
1: เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655220

0: LINE แม่ปิง
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0 นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา 13:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแรกนัดที่2ของกลุ่ม I และกลุ่ม J วันนี้เมสซี่สร้างตำนานดาวยิงสูงสุดพาอาร์เจนตินาเข้ารอบน็อกเอาท์ขณะที่ฝรั่งเศสและนอร์เวย์กอดคอกันเข้ารอบสักครู่มาติดตามครับ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มประจำวันที่23มิถุนายนคู่แรกเตะเวลาเที่ยงคืนตรงเมื่อคืนที่ผ่านมาในกลุ่ม J อาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรียไปได้2ประตูต่อ0จากการทำทั้ง2ประตูจากลีโอเนลเมสซี่ขึ้นแท่นนำเป็นดาวซันโวฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่5ประตูและยังเป็นสถิติยิงประตูสูงสุดตลอดการในฟุตบอลโลกที่18ประตูเหนือมิโลสลาฟโครเซ่ที่ทำไว้ที่16ประตูและจะมีโอกาสเดินหน้าสร้างสถิติต่อไปเพราะอาร์เจนตินาแข่ง2นัดชนะรวดได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแน่นอนแล้วคู่ต่อมา 4:00 น.ในกลุ่ม I ฝรั่งเศสพบอิรักคู่นี้ไม่สามารถเตะกันได้ตามเวลาเนื่องจากมีพายุฝนถล่มสนามทำให้ต้องพักการแข่งขันไปกว่า2ชั่วโมงและเมื่อกลับมาทำการแข่งขันเป็นฝรั่งเศสที่เหนือกว่าชัดเจนและเป็นคิลิยันเอ็มบัปเป้ทำประตูขึ้นนำ1ประตูต่อ0ในนาทีที่14และต้องมีการพักการแข่งขันไปอีกช่วงก่อนจะกลับมาแข่งขันได้ต่อและเอ็มบัปเป้คนเดิมบวกประตูที่2ในนาทีที่54ก่อนอุสมานเดมเบเล่จะทำประตูที่3ให้ฝรั่งเศสหนีห่างไป3ประตูต่อ0ในนาทีที่66จบเกมฝรั่งเศสเอาชนะอิรัก3ประตูต่อ0ชนะ2นัดรวดผ่านเข้ารอบไปอีกทีมคู่ต่อมาเวลา 7:00 น.ในกลุ่ม I นอร์เวย์พบเซเนกัลเป็นนอร์เวย์ขึ้นนำ1ประตูต่อ0จากมาคัสพีเดเซนในนาทีที่43ในครึ่งหลังเออร์ลิงบราวฮาแลนด์ยิงประตูให้นอร์เวย์ขึ้นนำ2ประตูต่อ0จากนั้นเซเนกัลยิงประตูตีตื้น2ประตูต่อ1จากอิสมาอิลลาซาก่อนฮาแลนด์จะยิงประตูที่2ของตัวเองให้นอร์เวย์นำห่าง3ประตูต่อ1แต่เซเนกัลไม่ยอมแพ้อิสมาอิลลาซายิงไล่มาเป็น3ประตูต่อ2แต่ไม่ทันจบเกมนอร์เวย์เอาชนะเซเนกัลไป3ประตูต่อ2และคู่สุดท้ายของวันเตะเวลา 10:00 น.ในกลุ่ม J จอร์แดนพบแอลจีเรียเป็นจอร์แดนขึ้นนำก่อนในครึ่งแรก1ประตูต่อ0จากนิซาอัลรัดดันในครึ่งหลังแอลจีเรียเร่งเกมเพื่อเอาประตูคืนจนนาทีที่69ได้ประตูตีเสมอจากนาดีเบนบูอาลีและมาได้ประตูแซงนำ2ประตูต่อ1จากอามีนกุยลิในนาทีที่86จบเกมเป็นแอลจีเรียพลิกเอาชนะจอร์แดนไปได้2ประตูต่อ1เขี่ยจอร์แดนตกรอบฟุตบอลโลกครั้งนี้แน่นอนแล้วขณะที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลกคืนวันนี้ต่อเนื่องเช้าวันพรุ่งนี้เป็นการแข่งขันนัดที่2ในกลุ่ม K และกลุ่ม L เริ่มคู่แรกเวลาเที่ยงคืนในกลุ่ม K โปรตุเกสพบอุซเบกิสถานเวลา 3:00 น.กลุ่ม L อังกฤษพบกานาเวลา 6:00 น.กลุ่ม L ปานามาพบโครเอเชียและคู่สุดท้ายของวัน 10:00 น.กลุ่ม K โคลอมเบียพบ DR คองโกโดยสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ผ่านทาง Monomax และช่อง Monomax Sport 29ปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
7: โคร
0: มที่ดินออกประกาศเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมที่ดินติดต่อผ่านโทรศัพท์แชทหรือสื่อสังคมออนไลน์เพื่อหลอกขอข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินโดยยืนยันว่ากรมที่ดินไม่มีนโยบายโทรศัพท์ติดต่อประชาชนเพื่อขอข้อมูลส่วนตัวและไม่ขอข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ทุกประเภทหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยในลักษณะดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานที่ดินในพื้นที่เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: ู่ MHz มัน Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด
1: น้อมศิระก้มกราบแทบพระบาทราชทั้งชาติร่ำให้อาลัยหาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จสู่ชั้นฟ้าสุราลัยพระเมตตาเปี่ยมล้นพ้นภัยสารพระเกียรติขานก้องล่าสว่างสวยขอน้อมเกล้าทรงเสด็จด้วยดวงใจสถิตในสวงสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมัน Forward Extra
2: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com Turn it on
3: Oh yeah
2: And let the hits keep rolling Mun Forward Extra Music non-stop

0: Forward Extra Smart Money
1: คนส่วนใหญ่ครับเอาเงินทุกอย่างไว้ในบัญชีเดียวกันและนั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญหาการเงินครับเงินสำรองฉุกเฉินคือเงินที่เตรียมไว้สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นตกงานเจ็บป่วยกระทันหันหรือจะซ่อมรถฉุกเฉินหลักการง่ายๆครับแนะนำให้เตรียมเงิน 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนถ้าใช้เดือนละ 20,000 บาทก็ต้องมีเงินสำรองอย่างน้อยเนี่ย 60,000 ถึง 120,000 บาทที่สามารถถอนได้ทันทีเมื่อต้องการครับแล้วทำไมต้องแยกบัญชีเพราะถ้าเงินฉุกเฉินปนอยู่กับเงินลงทุนหรือเงินออมระยะยาวเวลาเกิดเหตุแล้วคุณดึงเงินออกมาเนี่ยก็จะทำลายแผนระยะยาวทั้งหมดครับเงินสำรองฉุกเฉินควรอยู่ในบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาที่สามารถถอนได้ทันทีไม่ใช่กองทุนหรือว่าหุ้นที่ต้องรอขายนะครับสรุปก็คือเงินสำรองฉุกเฉินคือใช้เมื่อฉุกเฉินนะครับเราจะไม่เอาไปลงทุนเพราะอาจจะถอนออกมาไม่ทันเมื่อต้องการใช้และจะกระทบกับการลงทุนที่คุณลงทุนไว้อยู่ก็ได้ครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: วังตาลโทร0910787777
1: ยกอินเตอร์เทรดสาขาหางดงใกล้แยกเสมิงที่สุดของแหล่งช้อปปิ้งสำหรับผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่สายใต้กับวัตถุดิบและอุปกรณ์มากกว่า 10,000 รายการพร้อมบริการสั่งสินค้าฮับที่หน้าร้านพิเศษสุดกับพื้นที่เวิร์กช็อปเบเกอรี่และร้านกาแฟสุดชิคยกอินเตอร์เทรดหางดงที่เดียวจบตอบกุญแจธุรกิจเบเกอรี่และเครื่องดื่มเปิดทุกวัน 8:00 น.ถึง 20:00 น.โทร0532482485แล้วมาป้ากันนะเจ้า
2: อุ๊ยคำ

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 14:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา 14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั่งสังคายนาโครงสร้างค่าไฟฟ้าทั้งระบบเร่งแก้ปัญหาค่าไฟทางหลวงคาดหากแยกชัดเจนและปรับโครงสร้างพลังงานได้จะช่วยลดค่าไฟให้ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมสักครู่มาติดตามครับ

0: ดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากโอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
5: Greater Carbon 2สีเทา
4: อ่านคำเตือนในฉลากใช้ยาน
6: ายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานเร่งเดินหน้าปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าทั้งระบบเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยมีหลายประเด็นสำคัญที่ต้องเร่งสังคายนาใหม่ทั้งเรื่องสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวอัตราการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้ารวมถึงโครงสร้างราคาขายไฟให้เอกชนขนาดใหญ่เช่น Data Center ซึ่งไม่ควรได้รับอัตราค่าไฟที่ต่ำกว่าผู้ใช้ไฟกลุ่มอื่นอีกประเด็นสำคัญคือปัญหาค่าไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวงและทางหลวงชนบทที่ถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟของประชาชนในรูปของความสูญเสียในระบบมานานกว่า10ปีส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายโดยไม่รู้ตัวมากกว่า10,000ล้านบาทต่อปีนายเอกนัทระบุว่าค่าไฟส่วนนี้ควรถูกแยกออกมาอย่างชัดเจนโดยติดตั้งมิเตอร์และจัดทำบัญชีเฉพาะเพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบขอรับงบประมาณมาชำระค่าไฟเองเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการอื่นซึ่งหากดำเนินการได้จะช่วยลดภาระค่าไฟของประชาชนลงได้อย่างเป็นรูปธรรมขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณานอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังได้มอบนโยบายให้สำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศเตรียมความพร้อมด้านน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อป้องกันปัญหาขาดแคลนในภาวะวิกฤตต่อกันที่ข่าวต่างประเทศครับคลื่นความร้อนถล่มยุโรปหลายประเทศประกาศมาตรการฉุกเฉินรับมืออุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นด้านทางการฝรั่งเศสสั่งปิดสถานศึกษากว่า800แห่งทั่วประเทศสำนักข่าว AFP รายงานว่าหลายประเทศในทวีปยุโรปเตรียมรับมือกับคลื่นความร้อนที่จะทวีความรุนแรงขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยทางการฝรั่งเศสสั่งปิดสถานศึกษา845แห่งทั่วประเทศในวันนี้และกำหนดให้อีก 1,800 แห่งอนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านก่อนเวลาได้หลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่96เขตปกครองระดับจังหวัดของฝรั่งเศสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขณะที่การรถไฟแห่งชาติของเบลเยียมประกาศยกเลิกการเดินรถไฟบางขบวนในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนในระหว่างวันที่22ถึง23มิถุนายนเพื่อลดความเสี่ยงที่รถไฟจะเกิดเหตุขัดข้องและกีดขวางเส้นทางเดินรถในช่วงที่เกิดคลื่นความร้อนด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาสเปนเตือนว่าหลายพื้นที่ในสเปนยังคงเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดผิดฤดูกาลทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่24มิถุนายนนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้วัดจากระดับน้ำลงต่ำที่สุดคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่ 23 นาฬิกา 52 นาทีที่ระดับ 2 เมตร 62 เซนติเมตรลงเต็มที่ 7 นาฬิกา 22 นาทีที่ระดับ 1 เมตร 27 เซนติเมตรจังหวัดภูเก็ตบริเวณฝั่งทะเลอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5 นาฬิกา 8 นาทีที่ระดับ 2 เมตร 68 เซนติเมตรลงเต็มที่ 23 นาฬิกา 22 นาทีที่ระดับ 1 เมตร 53 เซนติเมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: keep watching.
1: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้ฟามิลี่ไทม์โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนโรคที่ต้องระวังในช่วงฤดูฝนฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงเชื้อโรคเติบโตได้ดีและมีน้ำขังเพิ่มขึ้นทำให้บางโรคพบมากกว่าปกติซึ่งโรคที่พบบ่อยได้แก่ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่เกิดจากไวรัสที่แพร่กระจายง่ายในที่อับชื้นไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีมียุงลายเป็นพาหะซึ่งอาการสำคัญคือไข้สูงปวดเมื่อยมีจุดเลือดออกโรคชีหนูหรือเลปโตสไปโรซิสติดต่อจากการลุยน้ำที่ปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์ซึ่งอาการจะคล้ายหวัดแต่มีข้อเสียคือไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน่องตาแดงโรคอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษเนื่องด้วยอาหารจะบูดเน่าเสียง่ายในสภาพอากาศร้อนชื้นโรคผิวหนังจากเชื้อราเช่นกลักเลื่อนเชื้อราที่เท้าจากการเดินลุยฝนสวมใส่รองเท้าถุงเท้าที่อับชื้นสำหรับแนวทางป้องกันคือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำขังและสวมรองเท้าบูทเมื่อจำเป็นล้างมือบ่อยๆกำจัดแหล่งเพาะพันยุงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ฤดูฝนไม่ใช่แค่เปียกแต่เป็นช่วงเสี่ยงโรคติดเชื้อหลายระบบดังนั้นการป้องกันสำคัญกว่าการรักษาค่ะ Mum Forward Extra Happy Family Time
0: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี้
2: แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

0: Hit music.
1: Wanna fall in love your skin.
0: Run forward extra.

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ิมแอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777และดร.ซีนคลินิก
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร082-839-0881
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับรัฐบาลใช้ระบบชิลเชื่อมข้อมูลนานาชาติปราบอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมผนึกกำลัง AI ระวังพื้นที่เสี่ยงดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมใช้เกาะเสม็ดนำร่องโมเดลพื้นที่ปลอดภัยอัจฉริยะสักครู่มาติดตามครับ
7: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: 5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เสียวฟันอะ
0: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ยกระดับเครื่องมือและความร่วมมือระหว่างประเทศให้ทันต่อรูปแบบอาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเครื่องมือสำคัญคือระบบ Scam Human Trafficking Information Exchange and Link Database หรือ CHILL ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลอัจฉริยะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่พัฒนาขึ้นเพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเน้นจัดการขบวนการแก๊ง call center และการค้ามนุษย์เป็นหลักที่ได้รับความสนใจจากหลายประเทศในฐานะแพลตฟอร์มกลางสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาติโดยระบบชิลช่วยเชื่อมโยงข้อมูลพยานหลักฐานและเส้นทางการเงินระหว่างประเทศทำให้การติดตามผู้กระทำผิดการขยายผลเครือข่ายและดำเนินคดีมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดช่องว่างที่กลุ่มอาชญากรเคยใช้หลบเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมายทั้งนี้ระบบดังกล่าวได้รับการพัฒนาต่อยอดจากความสำเร็จของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิธนาคารแห่งประเทศไทยปปง DSI กระทรวง DE กระทรวงการต่างประเทศในการติดตามเส้นทางการเงินอายัดบัญชีช่วยเหลือผู้เสียหายและขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์อย่างเป็นระบบจนได้รับการยอมรับและความสนใจจากหลายประเทศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ารัฐบาลยังได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ผ่านระบบศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะหรือ IBOC มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและป้องกันเหตุในพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจจับความผิดปกติและเข้าระงับเหตุได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยมีแผนพัฒนาเกาะเสม็ดเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านความปลอดภัยอัจฉริยะรองรับนักท่องเที่ยวกว่า1ล้านคนต่อปีก่อนจะขยายผลไปยังพื้นที่สำคัญของประเทศโดยทั้ง2ส่วนทั้งชิลและ AI ผ่าน IBOC จะทำงานควบคู่กันเพื่อปกป้องประชาชนลดความเสียหายจากอาชญากรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยอีกด้วยปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
3: สำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังหลังพบมิจฉาชีพใช้ AI ปลอมเสียงเลียนแบบเสียงของคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นลูกหลานญาติหรือเจ้านายเพื่อหลอกให้โอนเงินโดยรูปแบบที่พบมากคือโทรมาจากเบอร์แปลกแล้วสร้างสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีใช้ประโยคกดดันทั้งนี้หากได้รับโทรศัพท์ลักษณะนี้อย่ารีบโอนเงินเด็ดขาดควรตรวจสอบข้อมูลก่อนโดยโทรกลับหาบุคคลที่ถูกอ้างชื่อด้วยเบอร์ที่คุณเคยใช้ติดต่อหากพบว่าถูกหลอกหรือสงสัยว่าเป็นมิจฉาชีพสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th หรือโทรสอบถามได้ที่สายด่วนตำรวจ1441ตลอด24ชั่วโมงและทั้งหมดนี้คือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ยังคงอยู่กับเรื่องราวของ HYROX นะคะนักวิ่งบางคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยวิ่งแค่8โลเองสบายสบายแต่ความจริงนะคะ HYROX มันจะเหนื่อยกว่าวิ่งตรงที่ว่าหัวใจเนี่ยแทบไม่ได้พักเลยอย่างวิ่งเสร็จนะคะลองเข้าไปโยนวอลบอลดูโอ้โหขาดจะพังเนี่ยละค่ะหรือว่าอย่างเบอร์ปี้ปกติก็เหนื่อยแล้วแต่นี่ต้องทำถึง80เมตรทำเสร็จก็ต้องไปวิ่งต่ออีกนะคะนี่ไม่ใช่แค่คาร์ดิโอธรรมดาค่ะแต่มันคือการคุมร่างกายตอนเหนื่อยเขาถึงเรียกว่าไฮบริดแอธลีทนั่นเองค่ะต้องวิ่งได้เวทได้อึดได้ต่างหากนะคะแต่ข้อดีก็คือ HYROX ไม่ได้มีกำหนดเวลาคัตออฟค่ะคุณอาจจะเร็วภายใน1ชั่วโมงหรือว่าอาจจะช้าไปจน4ชั่วโมงก็ได้อันนี้แล้วแต่เพซของคุณเลยนะคะไม่มีใครมาคอยกดดันค่ะขึ้นอยู่กับใจของคุณเองล้วนๆเลยค่ะ
0: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

HPSEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จหนึ่งครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอวาด้าแอนด์เจคูริสเชียงใหม่โทร

0: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดและหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ปากผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส

0: ังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: ิมแอดไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เปิดประชุมสภาลูกเสือไทยชูกิจการลูกเสือเป็นกลไกสร้างเยาวชนคุณภาพรับมือโลกยุคดิจิทัลและภัยคุกคามจากปัญญาประดิษฐ์สักครู่มาติดตามครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
9: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
10: Greater Carbon 2 สีเทา
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่สภานายกสภาลูกเสือไทยเป็นประธานเปิดการประชุมสภาลูกเสือไทยประจำปี2569เพื่อขับเคลื่อนกิจการลูกเสือให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเยาวชนให้มีระเบียบวินัยความรับผิดชอบและจิตสาธารณะโดยปรับรูปแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับทักษะแห่งอนาคตโดยมีนายวรัตน์พฤกษาทวีกุลเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติพร้อมด้วยคณะกรรมการสภาลูกเสือไทยกว่า100 คนเข้าร่วมณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตจังหวัดปทุมธานีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากิจการลูกเสือมีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมศีลธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยตั้งแต่วัยเด็กเนื่องจากการสร้างวินัยและความรับผิดชอบภายหลังวัยเติบโตแล้วเป็นเรื่องยากพร้อมทั้งเน้นย้ำให้กิจการลูกเสือปรับตัวรับมือกับการเข้ามาของเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันภัยคุกคามจากโลกออนไลน์และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์ทางนี้รองนายกรัฐมนตรียังได้ฝากถึงผู้นำลูกเสือทุกคนว่ามีบทบาทสำคัญในการเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันสืบสานพระปณิธานด้านกิจการลูกเสือและยกระดับกิจการลูกเสือไทยให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคนของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปต่อกันที่ข่าวต่างประเทศครับกัมพูชาเริ่มทดลองโครงการฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวจีนหวังดึงดูดนักท่องเที่ยวท่ามกลางความกังวลเรื่องความปลอดภัยภายในประเทศหนังสือพิมพ์ไชน่าเดลี่ของจีนรายงานว่ากัมพูชาได้เริ่มทดลองโครงการฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวจีนเป็นระยะเวลา4 เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เพื่อหวังดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาสร้างรายได้ให้แก่ประเทศหลังพบว่าการตัดสินใจท่องเที่ยวของชาวจีนมักจะพิจารณาจากสิทธิพิเศษที่ปลายทางมอบให้นอกเหนือจากความสะดวกในเรื่องของการบินความปลอดภัยและค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวโดยกัมพูชาตั้งเป้าว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนได้ราว 600,000 คนตลอด4 เดือนและจะช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในกัมพูชาให้มากขึ้นกว่า 1.2 ล้านคนต่อปีได้โดยในช่วง4 เดือนแรกของปีนี้พบว่ามีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามามากกว่า 330,000 คนถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชาปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:31 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:28 น.ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 19:04 น.ขึ้นพรุ่งนี้ 5:49 น. ปรับอาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:46 นขึ้นพรุ่งนี้ 6:12 นและที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:48 นขึ้นพรุ่งนี้ 5:52 นครับและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

เมกะเฮิรตซ์มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com Turn on Tune in And turn up the hits Mun Forward Extra Music non-stop

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: คุณผู้ฟังครับมีที่ออมเงินที่รัฐบาลค้ำประกันผลตอบแทนสูงกว่าธนาคารเกือบ3เท่าแต่เรื่องนี้ไม่มีใครเคยบอกคุณครับนั่นก็คือพันธบัตรรัฐบาลคือตราสารที่กระทรวงการคลังเนี่ยออกมาให้ประชาชนซื้อแล้วก็ได้ดอกเบี้ยตอบแทนรัฐบาลจะค้ำประกันเงินต้นเต็มจำนวนก็ถือว่าปลอดภัยที่สุดในตลาดครับปัจจุบันผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเนี่ยอยู่ประมาณ 2-2.4% ต่อปีตามข้อมูลสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเทียบกับดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไปที่ 0.5-1% ซึ่งก็ต่างกันเกือบ3เท่าครับแล้วทีนี้เราจะซื้อได้ที่ไหนก็ซื้อผ่านธนาคารตัวแทนครับเช่นธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.หรือผ่านแอปพลิเคชันซึ่งก็เริ่มต้นที่ 1,000 บาทไม่มีค่าธรรมเนียมในการซื้อแต่ข้อควรรู้นะครับพันธบัตรมีระยะถือครองที่กำหนดถ้าต้องขายก่อนครบกำหนดในตลาดรองอาจจะมีราคาที่ขึ้นหรือว่าลงตามสภาวะตลาดได้ส่วนรัฐบาลค้ำประกันเงินต้นเฉพาะกรณีถือจนครบกำหนดเท่านั้นก็ถือว่าปลอดภัยกว่าหุ้นผลตอบแทนดีกว่าออมทรัพย์แต่ก็ต้องพร้อมที่จะทิ้งเงินไว้สักระยะตามกำหนดเวลาของพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลด้วยนะครับ
0: Money Forward Extra Smart Money
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
0: live.moneyforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า
3: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
4: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
3: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
4: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
5: ไม่มั่นใจเลยหน้าโซมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinic
0: Moneyforward Extra

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Mon Forward Extra 88.
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
4: Yay!
3: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: www.shopee.com
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ปองที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ธนากุล Development Group
1: ผิวหย่อนคล้อย
2: มาหาหมอซีน
1: แก้มห้อยหน้าบาน
2: มาหาหมอซีนสิ
1: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
2: ให้หมอซีนดูแลนะคะ
1: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
2: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกเวชกรรมหมอสกาเดช
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับปปช.บุกค้นบ้านพักในจังหวัดนนทบุรีทลายขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี68พบแก้ไขคะแนนสอบกว่า 2,000 รายเตรียมขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: วันนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.แถลงความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี68หลังเจ้าหน้าที่ปปช.ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.เข้าตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่ดำเนินการแก้ไขข้อมูลผลสอบโดยระหว่างการเข้าตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น10คนกำลังบันทึกข้อมูลจากกระดาษคำถามที่ผ่านการแก้ไขแล้วเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อส่งกลับไปยังหน่วยงานต้นทางจึงได้ตรวจยึดเอกสารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องไว้เป็นหลักฐานจากการตรวจสอบพบของกลางสำคัญได้แก่คอมพิวเตอร์และ CPU รวม18ชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลดิจิทัลรายชื่อผู้เข้าสอบที่ถูกกำหนดให้แก้ไขคะแนนและสำเนากระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบประมาณ 3,000 รายโดยเบื้องต้นพบว่ามีการแก้ไขคะแนนไปแล้วกว่า 2,000 รายคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทนายนิติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษปปช.เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้รับเบาะแสและเฝ้าติดตามพฤติกรรมของกลุ่มผู้ต้องสงสัยกว่า3วันก่อนรวบรวมพยานหลักฐานและขออำนาจศาลเข้าตรวจค้นจนพบเอกสารและกระดาษคำตอบที่อยู่ระหว่างกระบวนการแก้ไขด้านพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เตชพันธ์รองผู้กำกับการ2บก.ปปป.ระบุว่ารูปแบบการทุจริตไม่ได้เป็นการลบหรือแก้ไขคำตอบบนกระดาษโดยตรงแต่เป็นการปรับข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยคัดแยกรายชื่อผู้ที่จ่ายเงินออกจากผู้สมัครทั่วไปก่อนนำข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อกำหนดคะแนนและผลสอบตามที่ต้องการทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะเร่งขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดรวมถึงผู้เข้าสอบที่อาจเกี่ยวข้องโดยผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้วจะถูกตรวจสอบเป็นรายบุคคลหากพบว่ามีส่วนร่วมในการทุจริตอาจถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญาทางวินัยและมีผลต่อสถานะการรับราชการขณะที่ปปช.เชื่อว่าพยานหลักฐานที่ได้จากการปฏิบัติในครั้งนี้มีความชัดเจนและจะสามารถดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ในระยะเวลาอันใกล้มาปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ครับส่งผลให้พื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยทะเลมีคลื่นเล็กน้อยส่วนบริเวณทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นเล็กน้อยห่างฝั่งมีคลื่นปานกลาง ดูในส่วนของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกครับจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนกับทวีขึ้นในตอนบ่ายกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตและที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 3-4 ฟุตและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Come Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนนอนกรนเสียงดังอันตรายหรือไม่แล้วต้องแก้ไขอย่างไรการนอนกรนไม่ใช่แค่เรื่องของเสียงรบกวนแต่เป็นสัญญาณเตือนเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะหากกรนดังสะดุ้งตื่นหายใจสะดุดหรือรู้สึกง่วงมากในตอนกลางวันและต้องใช้วิธีอาศัยการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างชากาแฟหรือต้องกินขนมหวานเพื่อให้คลายง่วงตลอดนั้นแสดงให้เห็นว่าอาจสัมพันธ์กับภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือ obstructive sleep apnea ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจความดันโลหิตสูงโรคอ้วนและสมองเสื่อมในอนาคตได้แนวทางการแก้ไขในเบื้องต้นได้แก่การควบคุมน้ำหนักและการพยายามลดน้ำหนักหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์คาเฟอีนก่อนนอนปรับท่าเป็นนอนตะแคงและดูแลสุขภาพทางเดินหายใจหากอาการยังคงอยู่ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดจำไว้ว่าการนอนที่มีคุณภาพคือรากฐานของสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: บ้านทีราถามวังตาลโทร0910787777
1: One Forward Extra We play all the hits

รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กเชียงใหม่20

0: รอความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอณัฐที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่ Facebook KC Clinic
1: อุ๊ยคำเปิ้นมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได
2: ้อ๋อยัง

0: มเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐานช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยดิฉันเรือเอกหญิงกิตติยภัทรล้อมฉิมพลีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุไม่ได้รับการติดต่อขอคืนบ้านหนองจางจากกัมพูชาโดยไทยยังคงยึดตามแถลงการร่วมย้ำเชื่อมือแม่ทัพภาคควบคุมสถานการณ์ได้ขณะที่จากการข่าวยังไม่พบรถถังจีนประชิดชายแดนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
3: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
2: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงสถานการณ์ภาพรวมบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาภายหลังเครื่องบิน F-16 ของไทยมีการฝึกบินและกองทัพบกมีการเพิ่มมาตรการในการควบคุมพื้นที่ว่าการปฏิบัติการตามแนวชายแดนเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังและต้องยึดตามกฎการปะทะอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะกรณีที่กัมพูชาได้รับรถถังจากจีนล็อตใหม่ถึงแม้จะเป็นโครงการเดิมที่กัมพูชาได้พูดคุยกันเอาไว้ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้มีการนำรถถังดังกล่าวมาประจำการตามแนวชายแดนหน่วยปฏิบัติงานตามพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่กองกำลังสุรนารีที่ฝ่ายไทยมีความกังวลใจนั้นทางแม่ทัพภาคกำกับดูแลเป็นอย่างดีแต่ก็ไม่ประมาทส่วนกรณีที่ทหารกัมพูชาขุดคูเลตนั้นพลโทอดุลกล่าวว่าได้รับรายงานแล้วโดยทั่วไปทหารไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ต้องสร้างฐานที่มั่นเพื่อป้องกันตนเองไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องปกติหรือไม่ปกติส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าพลเอกเตียเซฮารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเตรียมขอพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วจากไทยนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันว่ายังไม่ได้รับการติดต่อและยืนยันว่าไทยยังดำเนินการตามแถลงการร่วมซึ่งเป็นผลมาจากการสู้รบ2ครั้งที่ผ่านมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
5: ธนาคารออมสินแจ้งเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพสร้างบัญชีโซเชียลปลอมแอบอ้างชื่อธนาคารเพื่อหลอกให้กู้เงินออนไลน์โดยเฉพาะบัญชี TikTok ชื่อ @nidca267 ที่เผยแพร่ข้อมูลเชิญชวนให้ลงทะเบียนสินเชื่อออนไลน์วงเงิน 100,000 บาทผ่อนคืนเดือนละ 2,938 บาทโดยไม่ต้องมีหลักประกันโดยธนาคารออมสินยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีดังกล่าวและไม่มีการเปิดลงทะเบียนสินเชื่อผ่านช่องทาง TikTok สำหรับบัญชี TikTok จริงของธนาคารออมสินคือ @gsbsociety เท่านั้นและจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีน้ำเงินหลังชื่อบัญชีเพื่อยืนยันตัวตนขอให้ประชาชนควรตรวจสอบข้อมูลจากช่องทางทางการของธนาคารออมสินก่อนทุกครั้งเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพและหากพบการแอบอ้างสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสินโทร1115ตลอด24ชั่วโมงและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

dengarkan. Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com. คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra.

เทรนนิ่งซีซั่นจากดูอาลิป้านะครับแหมก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนะฮะก็มีภาพหลุดออกมาสำหรับเรื่องของภาพฮันนีมูนนะฮะดูอาลิป้าแล้วก็คาร์ล็อมเทอร์เนอร์นะครับสามีของเธอที่ก็บอกว่าไปฮันนีมูนกันแบบสวีทหวานชื่นเลยแล้วก็มีคนไปสังเกตว่าทำไมหลังของคาร์ล็อมเทอร์เนอร์เขามีรอยข่วนด้วยบางคนก็บอกอาจจะเป็นแบบว่าความร้อนแรงในข้าวใหม่ปลามันคู่นี้นะฮะแต่ชาวเน็ตบางคนก็บอกว่าเอ้าเขาอาจจะแค่คันหลังแล้วเขาก็ไปเกามันก็เลยเป็นรอยหรือเปล่านะฮะแหมกระทั่งตาดีช่างสังเกตกันนะฮะสวัสดีทักทายชาวมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88ด้วยนะครับในช่วงของคลื่นลูกใหม่คอนเน็กมาแล้วเมาส์ดารามาก่อนเลยเมาส์ศิลปินมาก่อนเลยเจพัสวัตมาแล้วนะครับอยู่ด้วยกันในช่วงเย็นกลับบ้านพร้อมคุณนี่แหละนะครับแล้วก็ส่งคุณเดินทางกลับบ้านพร้อมกับเพลงเพราะที่นี่ด้วยมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88นะครับอยากฟังเพลงอะไรก็บอกกันมาได้เลยส่วนตอนนี้ทริชาเยวูดมารออยู่แล้วและนี่คือ How Do I Live ครับ

0: Kiss me. คุณขอมาเพลงนี้นะครับงานจากลิซ่ากับ Mullet for Kiss Me นั่นเองนะฮะเอาละครับเรื่องของฝ้ากระรอยดำรอยแดงต่างๆเนี่ยบางคนรักษามานานหลายปีนะครับยังไม่หายสักทีนะครับวันนี้ KC Clinic นะครับมาแนะนำ KC Bright ครับคือการฉีดเมโซหน้าใสเข้มข้นนะครับตรงจุดฝ้ากระรอยแดงรอยดำช่วยฟื้นฟูผิวให้กระจ่างใสจากภายในมาฝากกันอันนี้ให้คุณนะครับแบบจัดเต็มจัดหนักไปเลยมูลค่าครั้งละ 1,999 บาทนะครับมี2รางวัลมาแจกกันครับให้คุณไปดูแลกันตรงนี้ใครอยากจะได้นะครับพิมพ์เลย88เว้นวรรคตามด้วย KC Clinic ส่งมาที่ LINE @manforward นะครับเพื่อจะคว้าสิทธิ์ของรางวัลชิ้นนี้กันส่วนใครอยากจะขอเพลงอะไรก็เช่นเดียวกันเนาะพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงแล้วก็ส่งมาที่ LINE @manforward อยู่กับเจภัสวัตนะครับ
1: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ฟังเรื่องราวของ Hyrox มา2ตอนแล้วนะคะไม่ต้องรอให้ฟิตเป๊ะถ้าอยากจะเริ่มนะคะเพราะ Hyrox ไม่ได้ใช้แค่แรงค่ะใช้ทั้งคาร์ดิโอสเตรทแล้วก็เมนทอลด้วยแรกเริ่มเลยนะคะขอให้คุณมีพื้นฐานคาร์ดิโออยู่บ้างไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็วแต่ว่าวิ่งต่อเนื่องให้ได้ประมาณ 20-30 นาทีเพราะในการแข่งหัวใจคุณจะไม่ได้พักเลยค่ะแล้วก็ต้องมีแรงขาแล้วก็คอร์บอดี้ด้วยฝึกง่ายๆเริ่มจากสควอทล้างหรือว่าแพลงก่อนก็ได้นะคะแต่ที่ขาดไม่ได้ในแต่ละสัปดาห์ก็คือเซสชั่นของการ recovery ค่ะเพราะมือใหม่ถ้าซ้อมหนักเกินไปเนี่ยอาจจะล้าบาดเจ็บหรือว่าเบิร์นเอาก็ได้นะคะต้องมีวันหนักวันเบาสลับกันด้วยเพราะสุดท้ายแล้วให้จำไว้นะคะ Hyrox ไม่ได้ชนะด้วยความบ้าพลังแต่เพียงอย่างเดียวแต่ชนะด้วยการจัดการพลังงานให้ดีที่สุดและที่สำคัญอย่าแพ้เสียงในหัวของตัวเองสู้ๆนะคะทุกคน
1: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
1: live.manforwardextra.com
3: เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ใกล้จะทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวทุ่มถึงทุ่มครึ่งเนี่ยต้องไปฟังรายการจากทางสถานีนะครับแล้วก็ใครที่อยากฟังเพลงกันต่อตามเจมาได้เลยนะครับที่ live.man/extra.com ออนไลน์ครึ่งชั่วโมงมีเพลงเต็มเกิดติงนะครับงานจากเซตแล้วก็เคลานี่ครับเชดแมกเรย์นะครับกับสปอร์ตส์ค่ะแล้วก็แฮร์รี่สไตล์ด้วยนะครับกับอเมริกันเกิร์ลส์นะครับฟังเพลงด้วยกันที่มัน Forward Extra FM 88นะครับกับเจภัสวัตฮะ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits

0: ายสารพีสาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: เมาจ่ายกับไมค์คุ้ม
2: ท่านเน็ตจะเหนื่อยขนาดนี้มาใช้ซิมไมค์ซิมเน็ตเมาจ่ายเน็ตคุ้มสะใจแบบ
1: โอ้ my gosh
2: เปลี่ยนเน็ตเหนื่อยเป็นเน็ตเยอะจ่ายครั้งเดียวก็เล่นยาวทั้งปีเล่นเน็ตได้ร้อยกิกต่อเดือนมายคุ้มทุกโปรโอ้ my god คลิกเลย mybynt.com
3: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
4: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ได้เลยพิมพ์ @sign MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777และดร.ซีนคลินิก
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร082-839-0881
4: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา19:00 น. 0 วินาที
6: Hit Music hey!

just like this. Mun Forward Extra 88.

0: จำกัด
1: น้อมศิระก้มกราบแทบพระบาทราชทั้งชาติร่ำให้อาลัยหาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาเสด็จสู่ชั้นฟ้าสุราลัยพระเมตตาเปี่ยมล้นพ้นภัยสารพระเกียรติขานก้องล่าสว่างสวยขอน้อมเกล้าทรงเสด็จด้วยดวงใจสถิตในสวงสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
2: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com
3: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mun Forward Extra

ต้อนรับกลับเข้าสู่มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่คอนเน็กต์นะครับยังอยู่ด้วยกันกับเจพัสวัตผ่านไปนะครับกับเซซ่าและคิวบิลนะฮะโอ้โหพอพูดถึงชื่อนี้ขึ้นมากับคิวบิลนี่ก็น่าจะเป็นหนังในดวงใจของใครหลายๆคนนะครับเป็นหนังของควินตินทารันติโน่นะฮะนี่ก็ชอบมากเหมือนกันทั้ง2ภาคเลยแต่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าครับ23กรกฎาคมนะครับจะมี Kill Bill The Whole Bloody Affair นะครับเป็นการตัดต่อใหม่ที่จะเข้าฉายใหม่สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ Director Cut นะครับที่เขาตั้งใจเลยโดยจะเอา1แล้วก็2ภาคเนี่ยมารวมยำเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ความยาวถึง4ชั่วโมง35นาทีนะครับเห็นบอกว่าจะมีพักครึ่งในโรงหนังด้วยโอ้ไปสุดยอดแล้วไม่แค่นั้นนะฮะมันจะเพิ่มความมีฉากที่แบบเขายังไม่ได้ตัดไว้ในหนังภาคเดิมอ่ะมาเพิ่มเข้าไปด้วยแล้วก็ยังมีท้ายเครดิตเป็นแอนิเมชันนะครับความยาวประมาณเกือบ15นาทีนะฮะให้ได้ดูด้วยรอเลย23กรกฎาคมนะครับสำหรับ Kill Bill ในเวอร์ชันพิเศษนี้นะฮะ

0: าละครับเดี๋ยวไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่ออีกครึ่งชั่วโมงกับเจภัสวัตที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connectพร้อมกับเพลงเหล่านี้ด้วยนะครับ Imagine Dragons นะครับกับ Enemy Pink Pony Club นะครับงานจาก Chaperone hey, you're back together, and it's that's true You'll just have to taste me Sabrina Carpenter นะครับกับ TasteEnjoy เพลงที่นี่นะครับมัน Forward Extra FM 88ครับผมกับผมเจภัสวัตนะ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hitsมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า 88
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านทั้งเกือบตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่2020
4: ปุ๋ย

0: เดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำผู้แทนจากกลุ่มรวมพลังเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ข้าวสารหอมมะลิและสิ่งของเพื่อพระราชทานแก่โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโอกาสนี้พระครูชินวรโกศลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพรมสุรินทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์และพระครูปลัดเสกสรรธีระปัญโยเจ้าอาวาสวัดลำดวนตำบลทมออำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ร่วมเฝ้าด้วยนางสาววิลาวันวนดุรงวันกรรมการและเหรัญยิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายเฉลิมชัยมหากิจสิริกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโทรีเซนไทเอเจนซีสจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถกระบะไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาศาสตราจารย์ไพรัตน์ทัชพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาวิจัยอาร์กติกปีพุทธศักราช2569นำนายเสทรงพลอยนักวิจัยสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายปราณชวลิตธรรมรงค์นักศึกษาระดับปริญญาเอกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยอาร์กติกกับคณะสำรวจอาร์กติกจีนหรือ Channel Arctic Expedition 2026ของสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีนหรือ PRIC ปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางโดยมีกำหนดเดินทางออกจากประเทศไทยในวันที่27มิถุนายนนี้เพื่อเข้าร่วมกับคณะสำรวจของจีนก่อนออกสู่มหาสมุทรอาร์กติกด้วยเรือตัดน้ำแข็งสเวหลง2ซึ่งจะปฏิบัติงานวิจัยในพื้นที่มหาสมุทรอาร์กติกเป็นเวลา100วันการเข้าร่วมปฏิบัติงานวิจัยในครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ขั้วโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติตลอดจนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างประเทศไทยกับสถาบันวิจัยชั้นนำของต่างประเทศอันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์ด้านการสำรวจและวิจัยในเขตขั้วโลกเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและการพัฒนาของประเทศไทยต่อไปโดยนับตั้งแต่ปี2536ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันมีนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยนักวิชาการของไทยเดินทางไปศึกษาและทำวิจัยในพื้นที่ขั้วโลกแล้ว1พระองค์20คน
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

sengkat. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com. คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายโค้งสุดท้ายนะครับอยู่ด้วยกันในวันนี้23มิถุนายนนะครับกับเจภัสวัตในช่วงของคลื่นลูกใหม่คอนเน็กต์นะครับที่มัน Forward Extra FM 88พอดีเดี๋ยวกำลังจะเปิด BTS กับ Swim นะครับก็มีข่าวนี้ขึ้นฟีดมาให้ได้เห็นนะฮะสำหรับการตัดสินนะครับจำคุกแฟนคลับคลั่งนะครับหรือว่าซาแซงนะฮะเป็นสาวชาวบราซิลเขาโดนจำคุก1ปีรอลงอาญา2ปีแล้วครับแล้วก็สั่งเนรเทศออกนอกประเทศเกาหลีใต้นะครับเพราะว่ามีการไปก่อกวนที่บ้านพักของจองกุก BTS นะครับถึง22ครั้งไปทิ้งจดหมายไว้โอ้โหแล้วก็เรียกได้ว่ามีคำสั่งศาลให้ห้ามเข้าใกล้นะครับก่อนหน้านี้อะเนาะแต่ตอนนี้ก็คือโดนลงโทษขั้นเด็ดขาดไปแล้วแหมพวกนี้น่ากลัวเหมือนกันเนาะเรียกว่าศิลปินดังๆก็เจอเยอะนะครับก็ต้องส่งกำลังใจให้กับศิลปินด้วยเหมือนกันเนาะ

0: หมดเวลาของเจพัสวันแล้วนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่ทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนเย็นด้วยที่มัน Forward Extra FM 88นะครับยังไงฟังเพลงกันต่อยาวๆเลยเพราะว่าเพลงเพราะมากจริงๆที่นี่นะครับคลิกฟังได้ live.manforwardextra.com นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

0: Sun Forward Extra Smart Money
1: เงิน 10,000 บาทถ้าเริ่มต้นอายุ25กับ35เนี่ยจะต่างกันแค่ไหนตัวเลขนี้อาจจะทำให้คุณอยากจะเริ่มออมวันนี้เลยก็ได้นะครับก่อนจะไปหาคำตอบกันมารู้จักดอกเบี้ยทบต้นกันก่อนนะครับดอกเบี้ยทบต้นคือดอกเบี้ยที่ทบเข้าเงินต้นทุกๆปีลองดูทีละปีนะครับถ้าลงทุน 10,000 บาทที่ผลตอบแทน 5% ต่อปีปีที่1 10,000 บาทเงินต้นบวกกับดอกเบี้ย500บาทจะเป็นเท่ากับ 1,500 บาทส่วนปีที่2จะไม่ใช่ 10,000 นะครับจะเป็น 1,500 บาทบวกกับดอกเบี้ย525บาทและคราวนี้ก็จะกลายเป็น 11,000 กับอีก25บาทนั่นคือการทบต้นยิ่งนานยิ่งมากขึ้นครับทีนี้ลองดูผลระยะยาวกันนะครับถ้าเริ่มต้นออมเงินตั้งแต่อายุ25จนถึงอายุ65ปีเราจะมีเงินทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยเกือบ 7,400 บาทเลยทีเดียวแต่ถ้าเริ่มช้าไป10ปีมาเริ่มออมทรัพย์ตอนอายุ35จนถึง65เงินก็จะมีอยู่เพียง 43,200 บาทเท่านั้นครับสรุปก็คือเวลาคือสิ่งที่ดอกเบี้ยทบต้นต้องการมากที่สุดครับถ้าวันนี้ยังไม่เริ่มคุณก็ยังสูญเสียโอกาสไปเรื่อยๆครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
0: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า
3: Man Forward Extra We play all the hits

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: บ้านทีราถามวังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา21นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับรัฐบาลมอบหมายกระทรวงศึกษาธิการเร่งปฏิรูปการศึกษาไทย4ด้านรองรับตลาดแรงงานสมัยใหม่ผลักดันศักยภาพเด็กไทยสู่ระดับโลกขณะที่ผลการจัดอันดับศึกษาไทยขยับขึ้น3อันดับจากปีที่ผ่านมาอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศประจำปี2569โดย WCC ภายใต้สถาบัน International Institute for Management Development หรือ IMD ประเทศสวิตเซอร์แลนด์พบว่าปัจจัยด้านการศึกษาของไทยปรับตัวดีขึ้น3อันดับมาอยู่อันดับ52ของโลกโดยหนึ่งในปัจจัยที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างน่าสนใจคือด้านการศึกษาซึ่งอยู่ภายใต้การประเมินด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอย่างไรก็ตามแม้ผลการจัดอันดับจะสะท้อนพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่ยังคงมีประเด็นที่ต้องเร่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะทักษะแรงงานระดับสูงที่ปรับลดลง8อันดับและทักษะภาษาต่างประเทศที่ปรับลดลง5อันดับโดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งขับเคลื่อนแผนเชิงรุก4ด้านประกอบด้วยการยกระดับฐานข้อมูลการศึกษาให้เป็นปัจจุบันและเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลสากลการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตในสาขา STEM เทคโนโลยีการบริหารจัดการข้อมูลและภาษาอังกฤษและการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมพร้อมนำ AI มาใช้ในสถานศึกษาโดยมุ่งเน้นการสร้าง AI Literacy การใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและมีวิจารณญาณควบคู่กับการกำหนดแนวทางการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษาที่เหมาะสมตามช่วงวัยเพื่อให้การใช้เทคโนโลยีในชั้นเรียนส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงการนำอุปกรณ์ดิจิทัลเข้ามาทดแทนการเรียนรู้แบบเดิมปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยจะมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com

0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรอาหารเช้าแสนอร่อยที่ครอบครัวต้องระวังเพราะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้อาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญแต่หลายคนอาจจะเผลอเลือกอาหารอร่อยแต่กลับส่งผลเสียต่อร่างกายระยะยาวค่ะเนื่องจากเป็นอาหารที่มีน้ำตาลสูงเช่นขนมปังราดนมข้นหวานซีเรียลปรุงแต่งน้ำผลไม้กล่องหรือเครื่องดื่มรสหวานซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงเร็วกลายเป็นหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วช่วงสายจะเกิดอาการง่วงได้ง่ายหิวบ่อยและเพิ่มความเสี่ยงโรคอ้วนเบาหวานและไขมันพอกตับในระยะยาวได้สำหรับอาหารเช้าที่ดีควรจะมีโปรตีนคุณภาพไขมันดีและใยอาหารเหมาะสมเช่นไข่นมรสจืดโยเกิร์ตรสธรรมชาติถั่วธัญพืชไม่ขัดสีหรือผักผลไม้สดทั้งลูกมากกว่าน้ำผลไม้ซึ่งการเลือกอาหารเช้าอย่างรู้เท่าทันคือการตั้งต้นวันใหม่ให้สมองสดใสร่างกายมีพลังและระบบเผาผลาญทำงานอย่างสมดุลอีกด้วยค่ะ
0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม
1: ์โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซึ้งชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
4: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
5: live.manforwardextra.com
4: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Monthforward Extra

Dance music. Music.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Mun Forward Extra.
1: คือบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงานสร้าง
2: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรหมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตนเลสไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้างานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: นก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับสทช.เปิดเวทีปรับปรุงแผนแม่บทบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาถึงปี2580รับมือโลกร้อนน้ำท่วมน้ำเสียและน้ำเค็มรุกล้ำพร้อมวางโครงการระยะยาวเสริมความมั่นคงด้านทรัพยากรทางน้ำของประเทศอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: โอ้ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เดินหน้าปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาช่วงปี2566ถึง2580โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากภาครัฐภาคประชาชนและองค์กรผู้ใช้น้ำในพื้นที่เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่นางระวีพันธ์แก้วเพียงเพ็ญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกล่าวว่าการปรับปรุงแผนในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนพร้อมปรับแผนให้รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งภาวะโลกร้อนและปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญที่ส่งผลต่อสถานการณ์น้ำของประเทศด้านนายสราวุธสากลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค2ระบุว่าได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดนครสวรรค์เพื่อรวบรวมข้อเสนอและปัญหาจากประชาชนมาประกอบการจัดทำแผนแม่บทที่สมบูรณ์และตอบโจทย์พื้นที่จริงสำหรับปัญหาหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่ปัญหาน้ำท่วมจากมวลน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตอนล่างของแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและน้ำเค็มรุกล้ำในช่วงฤดูแล้งโดยคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้นำแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ SEA มาใช้ในกรอบการวางแผนเพื่อให้การพัฒนาครอบคลุมทางด้านทรัพยากรน้ำสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและมาปิดท้ายข่าววันนี้กันที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าขับเคลื่อนภาคการเกษตรสู่ยุคดิจิทัลเร่งยกระดับเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนสร้างมูลค่าและเสริมความยั่งยืนภาคเกษตรไทยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนภาคการเกษตรภายใต้แนวคิดเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยโดยมุ่งปรับเปลี่ยนภาคการเกษตรไทยจากการผลิตแบบเดิมสู่การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีข้อมูลและนวัตกรรมเป็นฐานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพภาคการผลิตลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรนอกจากนี้ยังได้มอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรในแต่ละพื้นที่อย่างเร่งด่วนพร้อมกำชับให้บุคลากรส่งเสริมการเกษตรทุกระดับร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจให้เกิดผลเป็นรูปธรรมผ่านการดำเนินงาน8ประเด็นสำคัญอาทิการสนับสนุนและขยายผลงานโครงการพระราชดำริเป็นต้นแบบการพัฒนาการเพิ่มมูลค่าและยกระดับสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงเชื่อมโยงตลาดคุณภาพและการประชาสัมพันธ์และสื่อสารเชิงรุก โดยเร่งนำข้อมูลทะเบียนเกษตรกรระบบภูมิสารสนเทศ Big Data และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้วางแผนพัฒนาการเกษตรรายพื้นที่ควบคู่กับการส่งเสริมเกษตรแม่นยำและการประยุกต์ใช้ AI ในการบริหารจัดการแปลงผลิตเป็นต้นทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

0: Megahertz มัน Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com Turn it on
1: Oh yeah
0: And let the hits keep rolling Mun Forward Extra Music non-stop

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655220

กว่า44ปีหยกอินเตอร์เทรดเริ่มต้นจากโรงงานเบเกอรี่ด้วยความรักในสิ่งที่ทำวันนี้เราเติบโตเป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบอุปกรณ์เบเกอรี่และคาเฟ่ที่ผู้ประกอบการไว้วางใจเรายังคงไม่ลืมจุดเริ่มต้นและพร้อมสนับสนุนธุรกิจคุณด้วยวัตถุดิบดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกให้คุณได้สร้างสรรค์เมนูที่ยอดเยี่ยมอย่างมืออาชีพหยกอินเตอร์เทรดที่เดียวครบตอบโจทย์ทุกความต้องการเพื่อผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่ส่งด่วนถึงที่โทร0532481

0: ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอวาด้าแอนด์ Geco Rich เชียงใหม่โทร053-242-888
1: Wintree City Resort
2: เราพร้อมให้บริการค่ะ
1: Wintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม
2: ่มาเที่ยวเชียงใหม่ต้องพักที่ Wintree City Resort นะคะ
3: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Seriesได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
4: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
5: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ
6: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
7: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494
8: Mum Forward Extra. We play all the hits.

0: come
1: ออกรุ่นใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนร่วมไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ Honda Wave และ Scoopy เหลือเพียง 49,900 Forza 350ลดถล่มราคาและ

0: Facebook ดร.จุนคลินิกรักษาโรคทั่วไปสิวและผิวพรรณ
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่ 20 คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20 คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20

รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได้มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กบุราออนเซ็น

าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: Research Brother Clinic เชียงใหม
1: ่ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

0: ถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่ 20 Karaoke ที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20 Karaoke ย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20 20
2: เปิดเทอมนี้ต้องมีเอเซอร์

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online mumforward.com Turn on Tune in And turn up the hits Mum Forward Extra

0: ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่าม
1: ันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า We play all the hits

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: อุ๊ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได้
2: อ๋อยังยัง

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010หรือโทร0924249996
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com Feel the vibe and let the music take the lead. Mun Forward Extra. Music non-stop.

0: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

0: เดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Turn it on.
2: Oh yeah.
1: And let the hits keep rolling. Mumford Extra. Music non-stop.

0: ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

0: ได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mum Ford Extra Everywhere you are FM 88 Online mumford.com No filler Just killer hits Mum Ford Extra Music non-stop

้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

0: เดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com Hit after hit Zero skips All energy Mun Forward Extra Music non-stop

0: างคุณ Development Group
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีด

0: อันตราซาวประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinic
1: เซฟเสน่ห์ล้านนาแต่ตีเงินอุ้ยผักแล้วตัวจะหัดรส

0: ลือกแบบบ้านร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Turn on Tune in And turn up the hits Mumford Extra Music non-stop

ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: บอลโลก2026เชียร์มันเช็คเต็มตาเหมือนนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาท
1: เปิดเทอมนี้ต้องมี iPhone เครื่องใหม่
2: รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพัน
1: ดาวเริ่มแค่ 4,990
2: จะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัด
1: เซลฟี่ก็เป๊ะ
2: เก็บครบทุกรายละเอียด
1: รายเดือนเริ่มแค่990เท่านั้น
0: ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆคุ้มได้ยาวๆครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาร
3: ู้ไหมคะแค่250 บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได้

มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กบุราออนเซ็น

0: ชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777และดร.ซีนคลินิก
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร0828390881
4: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com. Feel the vibe and let the music take the lead. Mum Forward Extra. Music non-stop.